0: ยฮ้วนกะตะน้ําเปียดกะไตเตียวกะติที่เขาตะละแกมัดโค
1: ตึดกะเกียดกะเกียดเดี๋ยวกะโคกะมัดนูลายนาวกะ
2: ยามินะบีลายกะนูกุรังสุบาเด้กะไลกะตะเนญะไลอุเลฮ์บะกะญานารามานาเดี๋ยวปะดูญาตาวญูเดดิงกะตะญาตาวะสบายานงามัยญาเด้
0: นอลามอนอลามอญาเบ้ด้วยเดกะโคลอวะนาเดอรังเอากะมิดวายกูเด้ตะม
2: ะกะปูยังกะเดนาได
0: ก็ได้บ่ดอกตะมมบ่ดอกปารายกูตอเชซวยเดตออะกูตอกะไม้ด้วยเดนูโลแรงนำมาด้วยเดนะคะละนี่งอสไปยันดาเรอุเลญลามัดกะติกิคอมเมนซียอเนาะกูไม่นำมายัวเนาะ
1: อีอ๋อแม่แตงอันนั้นกูไม้กูนั้นมูอ่าตูจัวเตลิกามันเออบุเลียเดกะบุเลียบราส5กิโลเนาะเนเน
2: อะเปยอตมกูเลยมะเรดาเรกามาบักเดญะตะปูชาตปะดาเรตาซัมเบกบารัวเกเนกูมาเดนาประสาวเรดูโลกูมาเดกเดสบราเกเตมะเรดาเรกูมาเดดาเตดีนาโลจีอาโลตารีโอรันดาเรเดโคเดมายนาอุมดาเรเดมลุมปาเนนามาเดบรามากูดุสบเนียมาเดรัมปูเปเปาลากะดานาโคเรนดาเรเดญอง
0: นายอะกะเตกเดงูมายกูโคเรนดาเรกูมาเดนาโลเลมะเรดาเรกูโตอะกูโตซิกิปาเดดูตัวมิเซติงเกดาเรกูติงเกดาเรเตมายอดาเรมะญาญานามายอดาเรกูญาตาเบรกกูเรญูคลาวติงเก
1: บ่เดนซุมแปงมลวดอะลูปานซุดมาตะลูตัวนี่งอเดบิเซปะนโมบักญานมุเดนี่ว่าแหละลูกตัวปากเก่าก็บลายจ้าปะตาวนตาวนอาริปะนโมดิสิโก
2: บ่ายาไว้เนี่ยบีไลน้อมเราบอกว่าคนเทพจากเขาสิเกตลูบ้าเนี่ยไงนับมาดูนมุสโมไตยบดุญญาตกัตมวยมาแกงเอซัมไปเจ็ดเนียนเกินซัมไปรังเอกทูจัวเกินไงนาเรตนากัตมวยมาแกงเด้อันเตอุเตกามามานาดายะนโมดาเดเดตอดุญญาบนูปะตะเปงอยนีโนนาดายะนโมญา
0: เอนีโนญามนูอดีนัยมนีโนญานามาบิเซแปรนดุญญาเปียอินเดกูอัลนีโนมนูอนัยกะแปรนญาม
1: าคีนเอนีโนญากายารีกะลวงัดญาอังาเอากายารีญาอีรังไคเบกมาราวตังเดตออังาเกเอติกูตอ
2: มาดอกเลียดิสิโกเจนะซุมปังนี่นาละปะเดกเดยเอไวเนบีไลกุตุกุตับงาปอไม่ได้มาเดียเคียญาญาตะเดไวอะกูญูงลีกาวกาแวกดูโลเอคาปอคิโรเคียญา
0: อ
2: ีกัดเกกายอาริกางัดกะตอดอไวเนบีไลกามัดสบูญญาดิปะเดญูเดฮญูกะสเมสเมกุลบีญูเดฮดุญญาญูบะสบู
1: อ้าวสิกิเอไวกามัดบาบาสนะเดตานะกระปออังงอสเอกาเสียกะบาลาบูมอน้ามากาวมาดามคาปี
0: เอ๊ะคาปอเสดานามาดามคาปีเนาะน้ำมอดวยดิเครัวมาดสิกิปงาวเสดายาเนาะบ่ายน้ำไม้บูมอนาได้กับปงาวเสดานเตเสดานามาดามคาปีเอ๊ะน้ำมอบิเสมาดอกกรีเกียวจอปฏิเสนาได้งอมาดามคาปีกับกระดอเน่
2: เน็บงาวยาไม่เหนียวแก้มเนี่ยกระดูล้วนเลยเด้เสดายานะกูมาได้กระไดบ่ายาเดี๋ยวกลาลูอามาเดงมวนอุนแตกกับปาปาสกูมาได้กระไดในสุ่มแปงปนโมเดตันยาไลอะไรอยู่ไรยังกูไม่ได้สิเทปงาวบาลาราบันบุมาเนี่ยกูได้กูไม่ได้ธรรมดาคาเฟ่จ้าไม่มาจังหูเนี้ยสิได้เนี่ยเย็นนังเขาอุราเดียนตีนเชียงทำแกมประตูยั่วเนี่ยบดาวเกี่ยวดังกระมามาช้าเมาแม่เกี่ยวรักสีเดียนอย่าง
0: โอ้สิได้มาแก่เนี่ยในกู
2: ยาสปาเดสปาประดาเดียนเด็กกำลังเงาไรยังได้แต่บิเซอร์ละมากำลังยาลามเดเนี่ยสิได้บุมาไม่เนาะ
0: อุปโยเอ็นเนตเปียกะเมนตะกะสลามัดกะบัมบุมบอก็ตาวเกราคะสายเอากะญามัยกะกิตะเลมะดอบัมบุมบอซะเมซะเมะเกเดยะคินี่เดคินี่กะงันยงไอซิดะกะมาดังกะปายเดอันเตนะคินเกตัยซะเมะนัวบาบานูซิดะมาดังกะปายเกียนมิไซนะอินเดเอเนกุบกะดาโรคินี่กะตุงะดูญาญะ
2: เนียนกัมปงโคดเกียนนาไดญะอุเดกะโตโกเรียงปงาวะมาดัมกะเปมิงโงมิงโงตะตะไดอะไซโกเซปียดวาเรตโกเดฮะเดยะกะปะงาญงเดเคียนงาชาวรังกะกะวะเดียน
0: งาญะอายงาญะอาย
2: ว่าเดซิโกกะปงาวะเดนับโกนากะเดบุมาไม่ก็เดลเกนจะปะปงาวะอะไรนั่นแต่เดียสุขันจิตบาลาสิดาตัวนี้ดีสิดาตัวเจริญยังเอาไอโฮสเนี่ยไม่พลันเตียงเกียนเลย
0: นั่นสายเอาไอเนี่ยกูต้องงานย้ายคำอะไรสิได้งี้เรา
2: สีโบอะเดียสุขเรเดียตรูแม่น้ำจาไรกูเรามุสิสบุญเต่าเดียนี่ก็คีบักก็การนานเดียคำเดาเราลักขี้เดียวใกล้ก็งานย้ายเดียเนี่ย
0: โน
2: เ
0: ออ
1: จีดีก็งานย้อนนี่เลยยังจะไปกินปลาดำกับสิดาเอberapa sebunnya dien IPU anak mana ya ke pengerai namu dek kadang dah lebih hari 200 nya dia
0: nah ini namu teko kau deh nya deh ini bela IPO nya nama IPO nya deh nya kena kita ngecek ini bela oleh pada kita ber tintu pins buatnya nama dua kita ngigak nya di ni kita ngigak nya
2: nya bula ko wai ne bilai nya te ka ma bisa te temu ya ke mana ke ne alah laba ku kena skuo tau ya ka na ka ku nyebut lagi baka nama ya ngumai drem pun are te na temu hidup bedunya to te pada de ai nya indeks rata ya
0: indeks
2: nya nu orang nyebut nya bla ma indeks
0: p
2: nya pencemaran u nya udara nya ko ku mai orang yang IPO ku mai de ke ne ale bio nya
0: boy nya lai na ka IPO ai
2: nekati deh nya nunjuk ke namanya pengamai angin pak dunia kita tahunya okey terus menekaknya kemudian kau dah budanya sitet lagi okey meneka deh ngecek apa lama web dini ya mesti bisa lama web yang po deh
1: my EQMS nya ujinya tayap deh dia dek kau medal ya kamat dek siapa no medal ujung 3 juta biu pada deh dia baru deh loba na dengan nama ku direk aku.
2: Ya mina bila pada dia tu maje aku madah kedai au ngemai mina ngemai kita ngemai kia ngemai kien. Bagah-bagah ini tu berjalan. Nah, ngubah aku dalam kutu wai. Udah kena ada duit kak berjalan. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu. Kita mesti nyaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko ke mana kedai. Ya, bapak hari itu aku dah ada mendapat ini. Tadi wai ini bilai. My EQMS-nya. Tadi. Ha, new 100 magangnya. Ngamai anginnya. Tu bayi tu bisa di hujan ke 2-3 hari itu. Ya, bayi menyebersin tau. Jenuh kita tu wain mudik.
0: Ukanya nak ada orang nyawa nama sengkabu mulut ngoi hiduangnya deh. Ia ke mukanya nyawa. Umbah minyak tutup kita ngoi mulut kita nya. Eh, tak bisa ke sengkabu mulut ngoi hiduang kena ke? Tebal ke nya? Ini gua nya kena kita nama deh. Ukanya mudah ni nya.
2: Kau deh, mudah ni deh. Bisa makai utanya kenyaga pengerai kita. Tanya tadi meh, deh nyam mensia kengai ngena utanya. Abang ngai nang sawo ke mulut dek cira-cira ya.
0: Ni saya uga lipstik kita nak dayan.
1: Uliah dia nak nemu sebuahnya tau ngerugak pengerai nya nemu dek. Ngasuh pedih mata. Pedih rekuang. Tau senak sepuat nemu dek.
0: Nek, nanti pia. Sesaya kita tinggal lemai tau. Ngamai ke tau nuju pengerai dek. Pia aku orang dek. Kian juga yang kita taman buka lima kesebut. Di primer Sarawak arenya. Tindak nikit buka awap kaya kita. Nenanya.
2: Apa inai saya kenyabek kangau kau. Saya ke tengah galak ke dia. Kalau sabaya ke baka kenyang kangau. Nah lihat aku tu berjakau ngeyawai inai bila. Nyu hari tadi. Madah ngeyar tu retu aku tak berjakau. Sesaya saya aku madah kedai tau ketuk kedua lo nama ngelama tu hari mana nak geris saya. Nah kalau dengar rita dia saya saku.
0: Nah hari sebuah tu kita nuju pengerai kau aku anu dia deh.
2: Au bisa fitur lah jantung deh. Kena napis teka mehnya kau deh.
0: Jantung kita napi hanya ini kuap.
2: Nama ada nama teka napi.
0: Parau ukurannya.
2: Barang kia meh jaga mereka yang terdalamnya. Kak parau lintan tunggu sengayu. Nyanya aku madah kedai bilik deh nyak atur dulu. Besapu ngemup deh nyak pun si hari selesai. Ngamai tulang deh nyak nak temuka baik deh buruk. Kau
0: buka
2: juga yang nam laba.
0: Saya aku kasut dah beli.
1: Balik hati aku. Lalu nak nemu reti utai. Makin orang mesan anak kalau lama bak luar rumah.
0: Oh. Nara utak tahu suruh dia tahu. Nanti pihak nunu rumput rangkai ku ku lemai tu lagi. Mayu sama rumputnya udah rangkai. Mana yang pada aku deh. Kadang nak nyamai gitu nunu. Nyamai nunu ya udah rangkai ke nyari nunu. Mendapai ya.
2: Kumada kedari dek nunu babah nunu tek rangkai rumputnya. Duit dah jatuh nunu.
0: No.
2: Sayaunya nanti dia dukung mara kumada kedai. Mau deh aku nak nemu penyampang. Eh bulak kedai. Lagi dia ngigak ke dalam po belanya. Belah telepon dia. Google deh. Kumada tahu betul nunu ku tes ngapa kita. Ni pun orang buka yang report deh aku dulu. Telepon dengan orang kebukuasa ke nangkap dehnya.
0: Ya kau.
2: Tahu ke aku meh tancang kau dah tahu lagi. Irit ku pakai orang kebukuasa ke.
0: Ayo. Kau yang mat, madai dengan jong ku nama kena dia. Kau ke terima kita.
2: Nah, udah nya telepon. Aku lagi udah ada ikat ku ngau tali.
0: Ya, mai. Telepon
2: orang kebukuasa dia. Madai ke dehnya orang.
0: Asal ku nak kredit ke dehnya dia.
2: Bapa awak ni bila atas, bapa sebut ke aku tenar mu tak bata atasnya.
1: Masuk bata atasnya mu dek. Section 29A. Ha. Ata kualiti alam sekitar. Ha. Kena compound mu dek. Compoundnya tak datai 2000 ringgit. Ha. Uliah mega mangai 50 ribu nyah.
0: Suai deh. Kok nak kengan juang ku ni kaso dua dikali ruai maku. Oh, nak dek kengan no. Eh, kapok ku nyok. Jio orang jio ko.
2: Jio me ngambil dia nak ngacau penghidup orang ke. Dah dia tak. Papa ke berkata ada yang rosak ke untai aku. Ji, mana ke rana pagi tu nyuka nuro juga yang maya sebuah nyuka kian menganyung ke bumba ai. Nak melaba.
0: Mai merai dari ya utai ke mana ya ke. Merai ai ke bumba utai ke mana ya ke. Juga yang utai ke mana ya. Nama tu. Nurah, tak mana yang go?
2: Mana yang makai yang banyak? Tapi Maya dia tahu jam nak patut nur dengan agak pengawak kebanyakannya kurang. Alai mana tien ni tu nur makai yang.
0: Oh, banyak jil jil go, banyak makai sadian.
2: Eh, aku ngerpot lagi. Dia sudah tahu lagi. Hello, polis.
0: Nah, nak aku takut nih. Tak ada ini belai, lu nyawa ya. Awas ku, nama ada yang ngat tuduh kat mawa. Nira aik ku ramai mai wan apa ya?
2: Mangira kita.
0: Kian mereka ini bilai kian, nira aik ini bilai, ini bilai tu. Nak kalau mereka tahu nira apa dah deh?
2: Nak ku ngai nyade kaya aman orang. Dia rembo bisa, lain mereka nurekas segar.
0: Nai arama?
2: Nak ku nak lain dah lain.

ในทางหลามันตำบลรุมันปะเดงานุใบกะกีตังอไอวังรปอละบันสุกะสบังสารวัยตะลูตุญันตังอปะปันนุงปุกตำปวนรุมะปัญญา

ตะกะดาปะละอัจจปันดาวิงกายตะลุตปะญะเตกะระมะเตอัปเปมังครามกายะ

นะปรึงกอปีเรียงกรณัยโอตรุดาปันวะบุงอคุสวะงุปาริวะวัตันนบารุนัยไอติกุระกุระบุงอดดะมุงียนะเอาไออินันนะสปียะบุลันมิงไคยุริกุอริกุบุงอคุสวะมิคุกวะมานุวะเอจาวุนสอลวายะ

มื่อยาวอลงเงอลงเงาะกลางไงวันดารองันต่อไอ้นี่มังรำปังบุงอบตอมุงีวอดินดังละวัดอุยอกกอกะกอกอละเกอปุเลนังอบะไซปะลอกะบอกะลอญะดีตวายเอาดะญะตะละลูดอตนะเยบุงาดะดะจัมปุรกาลับบะมิญะกระปุกไกตดาตุงังมิญะปามันดัง

រប៉ណ្ណៃងិកាជ្រាអាយអកលៃទបលកោទដាឡមអណដៃអពុឡៃអូណអនមអកូប៉នងរំផអរួងងាយឡៃនទីនួនងសគូញកម្មរុក្សាលីម៉ានយឡៃងាមណៃនមកូប៉នងោโอ้รำปองายะไลตกากิเลียตะสยะบสายนาคุณมูตุจูตงอลุปูวยาอกไลตนาลียาสกุสินังบงกะรักับดกะดาปุสัตกะกังกะริกายตะโลอังกัดกะรักับสตอสกิลาตตะกะจัมปัดอังอละไมละไมYeah.

กิลวงสังกดมูลดดาบวงกึ่งกังมุญีวะปาสิลารุลารกานาวังตงวะสินังบารวะงารกวังลาโลบารวะโอตารุนาดารางันตะ

วงสิงกดมุโลดดับวงกมันมุนีวะปะสิลารุลารตดวงบุลันตงารารันดันสมามงันวงตะโลสิยัด